สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่21 พฤษภาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาที่จะใช้เงิน 500,000 ล้านเยนหรือราว 100,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากค่าพลังงานที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางรัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลตั้งเป้าที่จะรักษาระดับค่าไฟฟ้าและค่าแก๊สให้ต่ำกว่าช่วงฤดูร้อนปีที่แล้วโดยในเดือนกรกฎาคมและกันยายนปีที่แล้วรัฐบาลให้เงินอุดหนุนค่าไฟฟ้า2เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงส่วนในเดือนสิงหาคมได้ปรับเพิ่มเป็น 2.4 เยนรัฐบาลมีแผนจะเพิ่มเงินช่วยเหลืออีก1หรือ2เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงในช่วงฤดูร้อนปีนี้คาดว่าจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณราว 500,000 ล้านเยนหรือราว 100,000 ล้านบาทสำหรับมาตรการช่วยเหลือนี้อย่างเร็วที่สุดภายในสัปดาห์หน้าโดยเงินก้อนนี้จะมาจากเงินสำรองที่รวมอยู่ในงบประมาณประจำปีนี้เนื่องจากแผนงานนี้มีขนาดใหญ่การหารือเกี่ยวกับการจัดหางบประมาณเพิ่มเติมสำหรับปีนี้จึงน่าจะอยู่ในวาระการประชุมด้วยเช่นกันปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบของญี่ปุ่นจากตะวันออกกลางลดลงประมาณ2ใน3ในเดือนเมษายนเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเนื่องจากการปิดช่องแคบฮอร์มุสโดยพฤตินัยกระทรวงการคลังระบุว่าตัวเลขดังกล่าวลดลงร้อยละ 67.2 เมื่อเทียบปีต่อปีลงมาอยู่ที่ประมาณ 3,800 ล้านลิตรการขนส่งในหมวดน้ำมันซึ่งรวมถึงนาฟทาลดลงร้อยละ 79.4 ขณะที่ก๊าซธรรมชาติเหลวจากภูมิภาคนี้ลดลงร้อยละ 76.1 ญี่ปุ่นจึงพยายามจัดหาผลิตภัณฑ์น้ำมันต่างๆจากประเทศและดินแดนอื่นๆเป็นการชดเชยส่วนการนำเข้าน้ำมันดิบจากสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.8 ในขณะที่การขนส่งนาฟทาจากสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตัวเลขการนำเข้าน้ำมันนี้รวมอยู่ในรายงานดุลการค้าของญี่ปุ่นในเดือนเมษายนของกระทรวงการคลังโดยรวมแล้วญี่ปุ่นมีดุลการค้าเกินดุลเกือบ 320,000 ล้านเยนหรือราว 62,000 ล้านบาทในเดือนดังกล่าวมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารกึ่งตัวนำขณะที่มูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแสดงท่าทีว่าพร้อมที่จะเจรจากับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขายอาวุธของสหรัฐให้แก่ไต้หวันนายทรัมป์ตอบคำถามจากผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูส์ใกล้กรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันพุธที่20พฤษภาคมเมื่อถูกถามว่าเขาวางแผนที่จะโทรหานายไล่ก่อนตัดสินใจเกี่ยวกับการขายอาวุธหรือไม่นายทรัมป์กล่าวว่าผมจะคุยกับเขาผมคุยกับทุกคนเกี่ยวกับการจัดการเรื่องนี้นายทรัมป์กล่าวว่าเราจัดการสถานการณ์นั้นได้เป็นอย่างดีแล้วจากนั้นเขากล่าวถึงการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเป็นการประชุมที่ยอดเยี่ยมนายทรัมป์กล่าวเสริมว่าเราจะจัดการเรื่องนี้เรื่องปัญหาไต้หวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายทรัมป์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขายอาวุธให้ไต้หวันหลังจากการประชุมสุดยอดกับนายสีโดยกล่าวว่าเขาจะต้องพูดคุยกับบุคคลที่บริหารไต้หวันก่อนขณะที่นายไล่ได้ส่งสัญญาณแสดงความพร้อมที่จะเจรจาเมื่อวันพุธที่20สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการสนทนาระหว่างนายทรัมป์และนายไล่จะเป็นพัฒนาการทางการทูตที่สำคัญเนื่องจากประธานาธิบดีของสหรัฐและไต้หวันไม่ได้พูดคุยกันโดยตรงนับตั้งแต่ที่รัฐบาลสหรัฐเปลี่ยนไปให้การรับรองทางการทูตแก่จีนแทนไต้หวันเมื่อปี 2522
ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียได้ออกแถลงการร่วมกันโดยให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศผู้นำทั้งสองได้วิพากษ์วิจารณ์การโจมตีทางทหารของสหรัฐกับอิสราเอลต่ออิหร่านขณะเดียวกันก็เน้นย้ำถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันผ่านการส่งเสริมความร่วมมือภาคพลังงานเมื่อวันพุธที่20พฤษภาคมผู้นำทั้งสองได้หารือกันพร้อมเผยแพร่แถลงการร่วมณมหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งแถลงการดังกล่าวระบุว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าการโจมตีทางทหารของสหรัฐกับอิสราเอลต่ออิหร่านเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายระหว่างประเทศและระบุถึงความจำเป็นที่ฝ่ายต่างๆซึ่งขัดแย้งกันต้องกลับไปสู่การพูดคุยและเจรจาแถลงการดังกล่าวระบุอีกว่าญี่ปุ่นกำลังเร่งเสริมกำลังทหารและคุกคามสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคและว่าจีนกับรัสเซียเรียกร้องให้ญี่ปุ่นยุติลัทธิทหารแบบใหม่นอกจากนี้แถลงการยังระบุว่าทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในภาคพลังงานสื่อรัสเซียรายงานว่าแผนก่อสร้างท่อก๊าซ Power of Siberia 2อยู่ในวาระการประชุมสุดยอดครั้งนี้ด้วยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐประกาศเมื่อวันพุธที่20พฤษภาคมว่าได้ตั้งข้อหาอดีตประธานาธิบดีราอูกาสโตรแห่งคิวบาโดยกล่าวหาว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการยิงเครื่องบิน2ลำตกเมื่อปี2539ทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนนายท็อดแบลนช์รักษาการอัยการสูงสุดแถลงข่าวเกี่ยวกับการตั้งข้อหาดังกล่าวที่เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาทางใต้ของสหรัฐว่านายกาสโตรและบุคคลอื่นๆถูกตั้งข้อหาเพิ่มด้วยซึ่งรวมถึงข้อหาทำลายอากาศยานและข้อหาฆาตกรรม4กระทงเครื่องบินรบของคิวบายิงเครื่องบินพลเรือนตกโดยเป็นเครื่องบินของกลุ่มสนับสนุนช่วยเหลือชาวคิวบาพลัดถิ่นที่ตั้งอยู่ในฟลอริดาเจ้าหน้าที่ของสหรัฐกล่าวหาว่านายกาสโตรซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นพร้อมกับบุคคลอื่นๆเป็นผู้สั่งการนายกาสโตรวัย94ปียังคงเป็นผู้มีอิทธิพลทางการเมืองและการทูตของคิวบาเขาเป็นผู้ช่วยในการนำปฏิวัติปี2502ร่วมกับนายฟิเดลกาสโตรผู้พี่ซึ่งโค่นล้มรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐแล้วสถาปนาระบอบสังคมนิยมนายกาสโตรดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปี2551และลงจากตำแหน่งปี2561ทั้งนี้สหรัฐได้เพิ่มแรงกดดันต่อคิวบาเรื่อยมานายมิเกลดิอาสกาเนลประธานาธิบดีคิวบาคนปัจจุบันเรียกการตั้งข้อหานี้ว่าเป็นกลอุบายทางการเมืองที่ไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าขั้นตอนทางกฎหมายดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่และว่าเรารอดูต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เรากำลังปลดปล่อยคิวบาจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan กันอีกครั้งเช่นเคยครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะขอเชิญทุกท่านมาร่วมเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างสนุกสนานไปด้วยกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่12เกี่ยวกับการแสดงความรู้สึกและอธิบายครับ
1: ตัวละครเอกในบทสนทนาคือธรรมนักศึกษาต่างชาติมาจากเวียดนามเธอกับหมี่ย่าช่างภาพชาวจีนพากันเที่ยวชมวัดเซนโซจิในย่านอาซากุสะแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในโตเกียวทั้งสองไปที่แผงขายเครื่องรางค่ะ
0: เครื่องรางของญี่ปุ่นเรียกว่าโอมาโมริเชื่อกันว่าเป็นของที่จะนำมาซึ่งโชคดีหรือป้องกันโชคร้ายไม่ให้มากล้ำกลายครับมาฟังบทสนทนาประจำบทเรียนที่12กันครับ
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁
3: 結び、恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
0: มาดูความหมายกันไปทีละประโยคครับ
1: ทำหยิบเครื่องรางที่มีกระดิ่งติดอยู่ขึ้นมาแล้วพูดว่า
2: これかわいいお守りですね。
0: นี่เป็นเครื่องรางที่น่ารักนะคะ
1: มีย่าเห็นด้วย
3: 本当かわいい。
0: จริงด้วยน่ารัก
1: ทำเจออีกอันที่ตัวเองสนใจ
2: これもいいですね。
0: นี่ก็ดูดีนะคะ
1: พนักงานขายอธิบายว่า
4: それは縁結びのお守りです。
0: นั่นเป็นเครื่องรางเอ็มมูซูบิค่ะ
4: 800เยนになります
0: ราคา800เยนค่ะ
1: ทำไม่เข้าใจคำพูดบางส่วนของคนขายจึงพูดว่า
0: เอ็มมูซู
1: มีย่าจึงช่วยอธิบายต่อ
3: เอ็มมูซูบิ恋人ができるお守り
0: เอ็มมูซูบิเครื่องรางที่ทำให้มีแฟน
1: แล้วทำก็ขอซื้อเครื่องรางชิ้นนี้ค่ะ
2: じゃあこれをください。
0: งั้นเอานี่ค่ะโอมาโมริทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์มากมายเลยครับเช่นเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจเพื่อคุ้มครองให้เดินทางปลอดภัยให้มีผลการเรียนดีแล้วก็อะไรต่ออะไรอีกมากมายครับ
1: ในบรรดาเป้าประสงค์พวกนั้นทำเลือกเครื่องรางที่จะทำให้มีแฟนค่ะ
0: สำนวนหลักประจำวันนี้คือเป็นเครื่องรางที่น่ารักนะคะ
2: かわいいお守りですね。
0: จดจำรูปประโยคนี้ไว้ก็จะแสดงความรู้สึกและอธิบายอะไรๆได้ครับมาดูความหมายกันครับคำว่า
6: かわいい
0: เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าน่ารักต่อมาคือ
6: お守り
0: แปลว่าเครื่องรางและ
6: です
0: ลงท้ายประโยคในแบบที่สุภาพโดยมี
6: ね
0: ตามมาปิดท้ายซึ่งสื่อในยะว่าหวังว่าอีกฝ่ายที่เรากำลังคุยด้วยนั้นจะเห็นด้วยหรือรู้สึกร่วมไปกับเราครับจุดสำคัญประจำวันนี้เกี่ยวกับคำคุณศัพท์ครับอย่างคำว่า
6: คาวาอิน
0: ั่นเองครับคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยอิเรียกว่าคำคุณศัพท์อิคำคุณศัพท์อิใช้ขยายคำนามโดยวางไว้หน้าคำนามคำนั้นดังเช่น
6: かわいいお守り
0: แปลว่าเครื่องรางที่น่ารัก
1: แต่มีย่าไม่ได้ใช้คำนามนี่คะโดยพูดแค่ว่าฮอนโตคาวาอิจริงด้วยน่ารัก
0: แบบนั้นก็ไม่เป็นไรครับคำคุณศัพท์อิใช้ได้อย่างอิสระโดยตัวของมันเองด้วยเช่นน่ารัก
6: คาวาอิ
0: และเมื่อเพิ่ม
6: ですね
0: ต่อท้ายเข้าไปเป็น
6: かわいいですね
0: ก็จะทำให้สุภาพยิ่งขึ้นครับจำได้ใช่ไหมครับเมื่อทำพูดว่า
6: これもいいですね
0: นี่ก็ดูดีนะคะคำว่าอีในประโยคนี้ก็เป็นคำคุณศัพท์อีอีกคำหนึ่งครับ
1: ทีนี้มาฟังแล้วออกเสียงตามดังๆกันเลยนะคะ
6: かわいいかわいいですねかわいいお守りですね
0: Thank you. เอาละครับต่อไปมาฟังการสนทนาเกี่ยวกับความคิดที่มีต่อของฝากดูครับ
5: 見てこの T シャツ
7: 面白いですね
0: ความหมายเป็นแบบนี้ครับ
5: 見てこの T シャツ
1: ดูเสื้อยืดตัวนี้สิ
0: คำว่า
8: 見て
0: มาจากคำกริยาดู
8: 見る
0: โดยอยู่ในรูปเทและในที่นี้เป็นการบอกอย่างเป็นกันเองให้ผู้อื่นทำอะไรบางอย่างครับคำว่า
8: この
0: แปลว่านี้และ
8: T シャツ
0: คือเสื้อยืดครับ
7: 面白いですね
1: น่าสนใจนะครับ
0: ประโยคนี้ใช้คำคุณศัพท์อิที่เราเพิ่งเรียนรู้กันไปคำว่า
8: 面白い
0: แปลว่าน่าสนใจหรือสนุกและเพิ่มเนปิดท้ายเพื่อสื่อความหวังว่าอีกฝ่ายจะเห็นด้วยหรือรู้สึกร่วมไปกับเราด้วย
1: ได้เวลาของคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามดูนะคะ
6: 面白い面白いですね
0: คราวนี้มาฝึกฝนแสดงความรู้สึกกันครับสมมุติว่าอยู่ที่ร้านขนมอบที่ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยเราได้เห็นขนมปังแล้วก็ตกใจเป็นขนมปังที่ใหญ่โตกว่าที่คิดเอาไว้มากลองพูดว่าใหญ่นะคะคำว่าใหญ่พูดว่า
8: 大きい大きい
0: เชิญครับ
2: 大きいですね
0: สำนวนเสริมประจำวันมาจากคำพูดของธรรมพยายามจำไว้ทั้งประโยคแบบนี้เป็นชุดเลยนะครับ
2: これをください
0: ประโยค
8: これをください
0: หมายความว่าเอาหรือขอนี่คำว่า
8: ください
0: แปลตามตัวอักษรคือให้เมื่อไปซื้อของพูดคำนี้โดยชี้ไปยังของที่จะซื้อหรือถ้าอยู่ในร้านอาหารก็แค่ชี้ไปที่อาหารในเมนูแล้วก็พูดว่า
8: これをください
0: ฝ่ายรับสารก็จะเข้าใจครับ
1: คุณผู้ฟังลองพูดดูบ้างค่ะ
8: これをください
0: กลับมาที่บทสนทนาหลักกันอีกครั้งครับ
2: これかわいいお守りですね
3: 本当かわいい
2: これもいいですね
4: それは縁結びのお守りです800円になります
2: 縁
3: 結び恋人ができるお守り
2: じゃあこれをください
6: ミーヤーのトラベルガイド
1: มาถึงช่วงคำแนะนำการท่องเที่ยวของมีย่าบทสนทนาวันนี้เกิดขึ้นที่วัดเซนโซจิดังนั้นจะเป็นการแนะนำวัดและศาลเจ้าในญี่ปุ่นค่ะ
0: ศาลเจ้าและวัดมีอยู่ตามพื้นที่ต่างๆทั่วญี่ปุ่นครับศาลเจ้าคือที่สักการะถวยเทพชินโตของญี่ปุ่นมาช้านานส่วนวัดคือสถานที่ของพุทธศาสนา
1: ก็มีศาลเจ้าและวัดหลายแห่งเป็นจุดท่องเที่ยวชื่อดังนะคะ
0: ใช่ครับผู้คนมากมายไปเที่ยวชมสถานที่เหล่านั้นเพื่อดื่มด่ำไปกับสถาปัตยกรรมงานศิลปหัตถกรรมพระพุทธรูปสวนสวยงามที่รวมไว้ซึ่งทักษะฝีมือที่ผ่านการสั่งสมมาหลายยุคหลายสมัยครับ
1: อย่างในกรุงโตเกียววัดเซนโซจิและศาลเจ้าเมจิก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมนะคะ
0: ครับและทางตะวันตกของประเทศมีวัดโทไดจิในนาระอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเช่นกันครับอีกแห่งหนึ่งคือศาลเจ้าอิซุโมะในจังหวัดชิมาเนะเป็นที่รู้จักในฐานะดินแดนแห่งเทวตำนานครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะประจำวันนี้
1: หวังว่าคงเรียนกันอย่างสนุกสนานทุกคนนะคะอย่าพลาดกลับมาติดตามได้อีกในบทต่อไปค่ะ
0: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
1: สวัสดีค่ะ
0: ที่นี่ NHK World Japan